0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่1 กรกฎาคมนะก็เริ่มต้นวันแรกของครึ่งปีหลังกันแล้วนะครับดูจากข่าวที่เป็นประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนี่ก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็ดูจะถูกข่าวเรื่องของแอร์สาวที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเนี่ยดูจะเบียดไปพอสมควรนะเบียดหรือพื้นที่ข่าวไปพอสมควรนะคุณเอกพร
3: ใช่ครับขนาดเมื่อวานนี้บิ๊กเต่าแถลงข่าวนะเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินปลัดภูเก็ตอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบ
2: คือไอ้ข่าวเรื่องของไอ้การสอบทุจริตเนี่ยไอ้การทุจริตสอบเนี่ยมันไอ้ตัวคดีหลักอ่ะมันไม่มีความคืบหน้า
3: ครับ
2: แต่ว่ามันมีไอ้ประเภทคดีที่แบบแยกย่อยไปนะเรื่องที่ประเด็นที่มันแยกย่อยไปไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักนี่ก็คือเรื่องที่ปปช.บก.ปปป.เขากำลังสอบอยู่ว่าขบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงใครมีความผิดบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้ผมก็จะรอฟังว่ามหาไทยเขาขีดเส้นบอกว่าจะสอบที่ประหลัดเขาเซ็นคำสั่งสอบภายใน7 วันเข้าใจว่าจะลงล็อกวันนี้วันพุธดูซิว่าวันนี้เขาจะมีการแถลงอะไรไหมว่าสอบแล้วได้ความคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่ว่าที่มันดูมันมีความคืบหน้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างเคียงเป็นคดีข้างเคียงเช่นที่รองเต่าเขาไปจับอดีตปลัดตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตปลัดจังหวัดของภูเก็ตอย่างเงี้ยนะมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหลักโดยตรงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเสียหายคลิปเฟในส้มนางสาวนางสาวส้มนายกิตในมามีการพาดพิงถึงชื่อเขาโดยตรงด้วยอะไรเงี้ยนะก็ให้ทนายไปแจ้งความอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคืบหน้าอยู่ทนายก็ถึงขั้นมาเขาบอกเขารู้หมดเลยนะว่าเป็นใครนะ
3: ครับใช่ฮะเขาบอกทราบแล้วเรียบร้อยก็ผมว่ายิ่งถ้าสมมุติเป็นคนในมหาไทยอะนะยิ่งเป็นระดับรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยแล้วพอเห็นข่าวมีคลิปเสียงออกมาเนี่ยก็ไม่น่าจะสืบยากหรอก
2: ครับ
3: คือคุณทรงศักดิ์เนี่ยก็ค่อนขอดไปแล้วว่าเอ้ยท่านเปิดมาเพื่อต้องการที่จะแฉเรื่องโกงแฉอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้วิธีการร้องเอาคลิปนี้มาร้องเลยโดยตรงกลับเอาคลิปนี้ไม่รู้ใครเป็นเพื่อนเปิดเผยนะสุดท้ายเนี่ยมาใช้ลักษณะเปิดคลิปแบบนี้มันสร้างความเสียหายเพราะตัวคุณทรงศักดิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยถูกพาดพิงแค่ประเด็นที่ว่า2 คนนี้มันพูดถึงกลายเป็นว่ากลายเป็นจำเลยสังคมยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยโดนด่าไปแล้วอะไรเงี้ย
2: ครับทนายคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งเป็นรองนายกแต่ว่าก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดมาเว้นวักนิดเดียวก็ตอนช่วงคุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยถอนตัวนะแต่หลังจากนั้นก็มานั่งอยู่ตลอดตำแหน่งมท.2รองจากคุณ อนุทินนะฮะเป็นตั้งแต่สมัยบิ๊กป๊อกด้วยซ้ำไปใช่ไหม
3: ครับใช่เป็นมายาวนาน
2: มา
3: ลองเซิร์ชข้อมูลดูอีกที
2: นั่นนะก็เป็นตอนเป็นบิ๊กป๊อกนั่นก็ตอนพักพลังประชารัฐอ่ะก็เข้าร่วมก็ เป็นมายาวเลยนะจนเลือกตั้งจนเลือกตั้ง65เลย
3: เนี่ยก็มา62ถึง68นะ
2: นะ
3: เกือบ10เสือ6ปีแล้วก็เว้นวรรคช่วงสั้นๆช่วงที่คุณภูมิธรรมมาเป็นแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ช่วงอนุทิน1ช่วงอนุทิน1
2: อืมครับตอนนี้ทนายความก็คือคุณทิวาการกระสังก็ไปแจ้งความนะที่สน.ทุ่ง2ห้องเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเขาได้รับรู้รับทราบเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวเนี้ยตั้งแต่สิงหาคม68แล้วแต่ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อของคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.ปปท.ปปง.ให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสอบเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจมีความผิดปกติแม้จะมีคลิปเสียงแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตเรียกรับเงินหรือมีการรับเงินท้ายที่สุดก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรเป็นคดีความอะไรได้เขาบอกนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีคงมีคลิปเปิดโปงอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ไปเรียบร้องตรวจสอบที่เพราะระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีการสอบอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่ว่าหลังจาก
3: ช่วงนั้นมีอุทธรณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอุทธรณ์โดยราชพัฒน์สุรินทร์
2: มันมีการประมูลกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินการกันไปนะแต่ต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยหมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านบังแจ็คซึ่งมีการเอ่ยชื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีอย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าผู้สอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินอัตราละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกอย่างร้ายแรงนายทิวาทนายความของคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิจนะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่อย่างบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะรวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พร้อมกับนี้ก็
4: இப்போ நாங்க வந்து சிறிய பதில் சொன்னாக்கல பார்க்கலாம் நல்லூர்ல இருந்து கிஷானா பண்டாரவளையில இருந்து சுபத்தனா மற்றும் வட்டக்குடியில இருந்து ஃபைசான் மட்டக்களப்பில இருந்து டலக்ஷயன் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சஜான் கனதவல்ல மேற்பிரிவில இருந்து சொல்லியிருந்தார் தயானிகா கனகபுரம் கிளிநொச்சியிலிருந்து பட்டித்திடலிருந்து அஸ்வன்யா பண்டாரவளையிலிருந்து தக்ஷான் மட்டக்களப்பிலிருந்து அபிஷாலன் அதே தவிர தவசிக்குளத்திலிருந்து கிருத்திகாசினி அதே மாதிரி பட்டித்திடல இருந்து யஷ்மிதா பண்டாரவளையிலிருந்து டிலோஷன் கிளிநொச்சியிலிருந்து கவினாஷ் கழுதாவளையிலிருந்து அவினாஷ் அதே மாதிரி நாவலப்பட்டியிலிருந்து சுவாஸ்திக் அதே தவிர பண்டாரவளையிலிருந்து நிக்கி ஹர்ஷி அதே மாதிரி மட்டக்களப்பிலிருந்து ரம்யா தேகிவலையிலிருந்து சுதிக்ஷன் அவிசாவிலிருந்து நிலுக்ஷி டவுன் சைட்லிருந்து கஷ்வினி கண்டியிலிருந்து கண்டி ஹந்தானையிலிருந்து லஷ்வின் அது மட்டுமில்லாமல் ஹோல்ப்ரூக்லிருந்து ஷர்மினி வத்தலையிலிருந்து தருணி தலவாக்கலையிலிருந்து மேர்சின் மேர்சா எல்லாருமே சேர்ந்து சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அஞ்சு தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பதிலாக வந்திருக்கிறது ஹட்டனில் இருக்கக்கூடிய சுஹாஷனா இன்றைய தினம் அவங்களுடைய அப்பாவான கருணாநிதி 49வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அவரை அவருடைய மனைவியான நிஷாலினி அது மட்டுமில்லாமல் பிள்ளைகளான யஷ்வின் மற்றும் சுஹாஷனா எல்லாருமே சேர்ந்து வாழ்த்தியிருக்கிறாங்க நோவூட் தமிழ் மகாவித்யாலயத்தினுடைய உப அதிபர் கணிதபாட ஆசிரியர் திரு கருணாகரன் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றாராம் அவரை சந்தோஷமாக வாழ்த்துவதாக நோவூட்லிருந்து ஜெலூஷன் மற்றும் பாடசாலை சமூகத்தினர் சொன்னதாக சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் சக்தியின் சார்பாக நாங்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்தும் சக்தியோடு இணைந்திருங்கள் இன்றைய பொக்கிஷ புதனில் அற்புதமான பாடல்கள் உங்களுக்காகவே வந்து கொண்டிருக்கும் இது வால்டர் வெற்றிவேல் திரைப்படத்துக்காக வாலி எழுதிய பாடல் இளையராஜா இசையில் மனு மற்றும் உமாரமணன்

0: www.mytimeonline.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: นะครับกลับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้มาที่ประเด็นร้อนเรื่องของแอร์สาวสื่อบางสำนักบอกว่าชื่อนางสาวมีนาในวงเล็บนามสมมุติผมเข้าใจไหมว่าไม่ใช่นามสมมุตินะมั้งคงจะเป็นชื่อจริงกันใช่ไหม
2: เกิดขึ้นมาอย่างนั้นนะ
1: ครับฮะก็ต้องผมก็ต้องขอชมนะว่าปปส.เขาก็ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ได้รวดเร็วน่าชื่นชมมากเพราะว่าทันทีที่มันมีข่าวที่เข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็ไปที่ที่พักของแอร์สาวนี่ทันทีคือเข้าใจว่ามันมีความร่วมมือกันอยู่เดิมอยู่แล้วระหว่างทางหน่วยปราบปรามยาเสพติดออสเตรเลียกับทางปปส.ไทยเนี่ยเขาร่วมมือละทันทีที่เกิดที่นั่นว่าแล้วเป็นคนไทยปั๊บแล้วขนจากประเทศไทยออกไปเนี่ยส่งข่าวมาปั๊บทางนี้เขาขอข้อมูลมาแล้วก็ไปตามจุดต่างๆเลยก็ไปที่ห้องพักเขาปรากฏว่าก็อยู่กับแฟนหนุ่มก็เอาแฟนหนุ่มมาสอบปากคำขยายผลแล้วก็พื้นเพเป็นคนพยาวใช่ไหม
2: ครับ
1: เพื่อผูกการยาอะไรเนี่ยเขาก็ไปถึงบ้านถึงอะไรได้คุยกับพ่อแม่ได้คุยกับพ่อเลี้ยงอะไรต่างๆก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรมาพอสมควรนะคุณเอกพร
2: ครับก็ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนักค้ายาเสพติดตัวยงอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากความเป็นอยู่นะครับของที่บ้านด้วยนี่กยศก็ยังติดอยู่อะไรเงี้ย
1: เส้นเงินเชื่อว่าบัญชีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
2: ครับก็เชื่อว่ามันก็นะน่าจะใช้ชีวิตตามปกติถ้าขายยาเสพติดเป็นปกติวิสัยเนี่ยก็น่าจะอู้ฟู่กว่านี้จะดูจากการใช้ชีวิตก็ไม่น่าจะอย่างนั้นทีเนี้ยมันก็เลยต้องไปตามหาปรากฏว่ามันก็ไปเจอจริงๆเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับวันที่26นะ
1: ไปถูกจับวันที่26
2: คือเธอเนี่ยนะครับบินออกจากเมืองไทย24ช่วงแบบกลางคืนนะแล้วมันไปถึงออสเตรเลียเช้าของวันที่26ตามเวลาออสเตรเลียนะครับก็โดนจับไปแต่ทีนี้ก็เลยไปไล่ย้อนดูก็เช็คข้อมูลมือถือเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราเพื่อนำเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ามันมีคนมาดีลมาติดต่อให้หิ้วไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยก็สอดคล้องกับตัวแฟนหนุ่มที่อยู่ในห้องที่คอนโดเดียวกันก็ไล่เช็คจนทราบว่าไอ้กล่องพัสดุนี้เนี่ยมันมาก่อนเธอบิน2วันบิน24ก็คือพัสดุมาส่งวันที่22นะครับพัสดุเนี่ยเป็นไรเดอร์มาส่งไรเดอร์ก็เดินเข้ามาส่งแต่ตอนมาส่งเนี่ยเธอไม่อยู่ก็เลยฝากไว้ที่นิติบุคคลของคอนโดพอเธอกลับมาก็พัสดุเนี่ยขึ้นห้องไปทีนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของไรเดอร์เนี่ยก็รีบมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นตัวเองให้รีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยด่วนปรากฏเมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืนนะไรเดอร์ไปพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือแล้วเขาก็พูดถึงการส่งของเนี่ยนะครับเขาบอกเขาต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกเขาเป็นไรเดอร์ค่ายหนึ่งนะครับเขาบอกเขาทำตามหน้าที่เลยบอกวันที่22เนี่ยวันนั้นน่ะตนมีพัสดุ100กว่าชิ้นนะแล้วพัสดุชิ้นนั้นเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางของตนที่ต้องเป็นคนส่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ส่งพัสดุตามปกติเป็นลักษณะไปวางใต้ตึกคอนโดแล้วรปภ.เป็นคนรับเหมือนปกติที่ตนไปส่งพัสดุทั่วไปพอส่งเสร็จก็ไปส่งพัสดุชิ้นอื่นต่อไม่ได้มีรายได้พิเศษจากการส่งพัสดุได้แค่รายได้จากทางบริษัทพัสดุชิ้นนั้นเนี่ยต้องไปส่งแต่อันนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไปส่งตั้งแต่วันที่23นะไม่รู้ว่าข้อมูลฝั่งไหนคลาดเคลื่อนเนี่ยนะชื่อผู้รับมีนาตนเห็นในข่าวเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่